ขอส่งผมว่านะคิงคิงขอผมให้ก่อนขอของคิงคิงขอผมนะคิงคิงขอผมคุณไม่ถูกเติมแล้วอีกช่องคุยขอของคิงคิงขอผมดีบอยจะอิงคิง1126นะครับคิงคิงขอผมไม่ถูกเติมแล้วคิงคิงขอผมในกล้องเซอร์นะครับ